สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 น.ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโคยาริทากาชิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกเมื่อเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนายโคยาริกล่าวว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ตอนในของประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกและเชื่อว่าขีปนาวุธเหล่านั้นตกลงในหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและทะเลญี่ปุ่นเขากล่าวว่าขีปนาวุธลูกแรกที่ยิงเมื่อเวลาประมาณ 9:19 น.ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ20กิโลเมตรและเคลื่อนที่ไปได้ไกลประมาณ220กิโลเมตรนายโคยาริกล่าวว่าเชื่อว่าขีปนาวุธลูกที่2ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรและเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า910กิโลเมตรหลังจากยิงขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:36 น.เขาชี้แจงว่าญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงต่อเกาหลีเหนือพร้อมประนามการกระทำล่าสุดผ่านสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งประเทศจีนน้องชายของโยโกตะเมงุมิผู้ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเมื่อเกือบ50ปีก่อนขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้เรียกร้องการสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อช่วยพาเธอกลับสู่มาตุภูมิโดยเร็วที่สุดวันที่15ตุลาคมเป็นวันครบรอบ24ปีนับตั้งแต่ชาวญี่ปุ่น5คนที่ถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวได้รับการส่งตัวกลับสู่ญี่ปุ่นแต่เมงุมิและผู้ถูกลักพาตัวอีก11คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล17คนที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปนายโยโกตะทากุยะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเมืองมัตสึโดะจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเขาเล่าว่าได้ยินข่าวทางวิทยุเมื่อปี2545ว่าพี่สาวของเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ถูกลักพาตัว5คนที่เดินทางกลับญี่ปุ่นขณะนั้นเขากำลังขับรถไปทำธุระที่ไหนสักแห่งแต่ต้องจอดรถข้างทางเพราะน้ำตาไหลเขากล่าวว่าได้ฟังวิทยุขณะร้องไห้อยู่คนเดียวนายโยโกตะกล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้คนเข้าใจว่าการลักพาตัวเหล่านั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิงเขาเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ11คนหลังจากการโจมตีครั้งที่2ในรอบ2วันณสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีสนามบินเดียวกันเมื่อวันก่อนหน้าซึ่งทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บกว่า300คนกลุ่มฮูตีออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่11โดยระบุว่าพวกเขาโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียกลุ่มฮูตีระบุว่าพวกเขายังได้โจมตีสนามบินนานาชาติอีกแห่งในซาอุดีอาระเบียและสถานที่ของบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอีกด้วยพวกเขาเตือนว่าเที่ยวบินไปยังซาอุดีอาระเบียไม่ปลอดภัยยกเว้นเที่ยวบินไปยังสนามบินและน่านฟ้าของนครเมกกะและนครมาดีนะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียและยูเครนตกลงที่จะหยุดการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของอีกฝ่ายนายทรัมป์เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมว่ามีผลบังคับใช้ทันทีมีการหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วห้ามฝ่าฝืนประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวกับสื่อของสหรัฐว่าเขาเพิ่งทราบข่าวการประกาศนี้ในข้อความวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ที่11นายเซเลนสกีกล่าวว่ายูเครนพร้อมที่จะงดเว้นจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียและเราคาดหวังว่ารัสเซียจะมีความพร้อมเช่นเดียวกันนี้เขากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการหยุดยิงด้านพลังงานจะต้องเกิดขึ้นจริงทั้งนี้รัสเซียยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อการประกาศหยุดยิงด้านพลังงานของนายทรัมป์โดยแนวโน้มยังคงไม่ชัดเจนการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปแม้จะครบ1ปีแล้วหลังการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสได้เริ่มขึ้นสื่อของปาเลสไตน์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนจากการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลเมื่อเย็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมและมีผู้บาดเจ็บอีก8คนที่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งที่บาดเจ็บจากการยิงของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่11หลังจากการสู้รบนาน2ปีแผนสันติภาพที่นำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ก่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีเป็นระยะโดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสกำลังพยายามฟื้นฟูองค์กรของตนโดยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซาประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่11ว่ามีผู้เสียชีวิต7คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงอยู่ที่ 1,488 คนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้เสียชีวิตกว่า450คนเป็นผู้หญิงและเด็กเนปาลเผชิญกับอุทกภัยฉับพลันครั้งใหญ่อีกครั้งส่งผลให้มีผู้สูญหาย5คนกองทัพเนปาลกำลังดำเนินการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกองทัพเนปาลระบุว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมในเขตกอคาทางตอนกลางของประเทศหลังจากดินและทรายจากเหตุดินถล่มได้ปิดกั้นแม่น้ำภาพจากสำนักข่าว AP แสดงให้เห็นน้ำโคลนจากแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากผ่านหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงต้องอพยพไปยังที่สูงกว่าทางการเนปาลเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำอพยพไปยังที่ปลอดภัยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าบ้านเรือนประมาณ40หลังและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดหายไปและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายกองทัพเนปาลระบุว่าจนถึงขณะนี้ทหารได้ช่วยเหลือผู้คนไปแล้วกว่า40คนNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าเทศกาลขอบคุณหวีที่ใช้จนชำรุดที่ศาลเจ้าในเกียวโตแข่งรักบี้กลางนาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนจังหวัดโทยามะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่บริเวณพื้นที่เขื่อนคูโรเบะนักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพยามค่ำคืนในเมืองคุราชิกิและเกิดปรากฏการณ์ดวงตามังกรแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านอุโมงค์สามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่33เกี่ยวกับการถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำอะไรบางอย่างครับ
1: ไคโตะกับไม้เพื่อนของเขามาถึงพิพิธภัณฑ์นินจาในจังหวัดมิเอะแล้วค่ะพวกเขาตัดสินใจจะลองใช้ชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาแล้วก็ไปเข้าแถวต่อคิวกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください。
4: えい。ああ、落ちちゃった。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: ไม้ถามพนักงานว่าจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะเข้าไปในพื้นที่ของดาวกระจายได
2: ้どのくらい待ちますか？
0: รอประมาณเท่าไหร่ครับ
1: พนักงานตอบว่า
3: 15分くらいです。
0: ประมาณ15นาทีครับ
1: ไม้ตอบว่า
2: วาคาริมัสตะ
0: เข้าใจแล้วครับ
1: ในที่สุดก็ได้เวลาขว้างดาวกระจายกันแล้วไคโตะตื่นเต้นที่ได้เห็นดาวกระจายอาวุธลับค่ะ
4: สุดยอด本物の手裏剣だ
0: สุดยอดดาวกระจายของจริงนะ
1: พนักงานอธิบายให้ทั้งสองฟัง
5: あの的に投げてください
0: กรุณาขว้างไปที่เป้าโน้นครับ
1: ไม้ขว้างออกไป
4: เอ้ย
2: ฮึบออทชัตเตอร
0: ์ร่วงซะแล้ว
1: ดาวกระจายอาวุธลับของไม้ไม่ปักเข้าเป้าแล้วก็ร่วงลงพื้นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือรอประมาณเท่าไหร
2: ่どのくらい待ちますか
0: สำนวน
6: どのくらい
0: เป็นคำถามแปลว่าประมาณเท่าไหร่หรือสักแค่ไหนคำว่า
6: 待ちますか
0: คือคำกริยารอ
6: 待つ
0: ที่อยู่ในรูป must ซึ่งกลายเป็น
6: 待ちます
0: และตามมาด้วยคำช่วยกะเป็นการบ่งชี้คำถามและทั้งหมดแปลว่ารอประมาณเท่าไหร่จุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้ทำอะไรบางอย่างถามโดยใช้คำถาม
6: どのくらい
0: เพื่อถามเวลาหรือระยะทางหรือจำนวนครับ
1: อ๋อดังนั้นการจะถามว่ารอนานเท่าไหร่ก็ใช้คำกริยารอมัตสึแล้วก็ถามว่าโดโนกุไรมัจิมัสกะนั่นเองนะคะทีนี้ก็ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
6: มัจิมัสกะโดโนกุไรมัจิมัสกะ
0: ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรอครับสถานการณ์คือชายคนหนึ่งอยู่ในรถแท็กซี่กำลังมุ่งหน้าไปสนามบินปรากฏว่าใช้เวลานานเพราะการจราจรหนาแน่นเขาจึงถามคนขับรถแท็กซี่ครับ
7: สみませんあとどのくらいかかりますか20分くらいです
0: มาดูความหมายกันครับ
7: สみませんあとどのくらいかかりますか？
1: ขอโทษครับใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับ
0: สำนวน
6: すみません
0: ใช้เรียกความสนใจของอีกฝ่ายต่อมาคำว่า
6: あと
0: แปลว่าหลังจากนี้หรืออีกคือหมายความว่าจะนานต่อไปจากเวลาที่ผ่านมาแล้วเท่าไหร่และ
6: かかります
0: คือคำกริยา
6: かかる
0: แปลว่าใช้เวลาเสียเวลาหรือใช้เงินเสียเงินตามที่จำเป็นโดยอยู่ในรูปmustครับ
7: 20分くらいです
1: ประมาณ20นาทีครับ
0: คำว่า
6: 20分
0: แปลว่า20นาทีและ
6: くらい
0: แปลว่าประมาณ
1: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
6: どのくらいかかりますかあとどのくらいかかりますか
0: มา ลองกับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับสมมติว่าเราถามคนอื่นว่าจะนั่งรถเมล์ไปพิพิธภัณฑ์ยังไงแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเดินไปก็ได้ลองถามดูว่าจะต้องเดินสักเท่าไหร่กว่าจะไปถึงครับคำว่าเดินพูดว่า
8: 歩く
0: และรูป must คือ
8: 歩きます歩きます
0: เชิญครับ
1: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: ในเวลาของช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีบอกระยะเวลาครับ
1: ในบทสนทนาระยะเวลารอคือจูโกฟุงไกรหรือประมาณ15นาทีใช่ไหมคะ
0: ครับคำว่านาทีพูดว่า
8: ฮึ
0: ก็นำคำนี้ไปต่อท้ายตัวเลขครับเช่น5นาทีพูดว่า
8: โกฟุง
0: และ10นาทีคือ
8: จึ๊บปึง
0: ตรงนี้ขอให้สังเกตและระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการพูดคำว่า10
8: ยื
0: ที่มี
8: หึ่ง
0: ตามมานะครับ
1: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ5นาที
8: 5分
1: 10นาที
8: 10分
1: 15นาที
8: 15分
1: 20นาที
8: 20分
0: ต่อไปคือระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงพูดว่า
8: 時間
0: หลังตัวเลขนำคำว่า
8: 時間
0: ต่อท้ายเข้าไปเช่น1ชั่วโมง
8: 1時間
0: หรือถ้าเป็น2ชั่วโมงก็คือ
8: 2時間
0: แต่ต้องระวังนะครับตัวเลขบางตัวออกเสียงแตกต่างออกไปในส่วนนี้คำว่า4ชั่วโมงคือ
8: 4時間
0: 7ชั่วโมง
8: 7時間
0: และ9ชั่วโมงคือ
8: 9時間
0: เอาล่ะครับทีนี้พูดว่า1ชั่วโมง30นาทีได้ไหมครับ
1: พูดว่า1時間30分ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากนี้ก็แทนที่จะพูด
8: 30分
0: 30นาทีก็พูดว่า
8: 半
0: หรือครึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีพูดอีกแบบนึงก็คือ
8: 1時間半
0: ต่อไปมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
9: どのくらい待ちますか
3: ？15分くらいです。
9: わかりました。
4: すごい！本物の手裏剣だ！
5: あの的に投げてください。
2: えい！ああ、落ちちゃった。
10: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ได้เวลาของช่วงสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เป็นการแนะนำการท่องเที่ยวแบบสัมผัสประสบการณ์จริงค่ะ
0: โปรแกรมที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมมากมายหลายชนิดเลยแหละครับ
1: อย่างในบทสนทนาประจำบทเรียนนี้ไมค์กับไคโตะก็คว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาด้วยนะคะ
0: ใช่ครับหรือเราอาจจะอยากลองสัมผัสประสบการณ์เป็นนินจาหรือซามูไรหรือบางทีอาจจะชอบใส่ชุดกิโมโนเข้าร่วมพิธีชาจัดดอกไม้หรือทำขนมญี่ปุ่นนะครับหรืออาจจะเลือกทำอะไรที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับ
1: อย่างเช่นอะไรคะ
0: ก็อย่างเช่นการทำแบบจำลองตัวอย่างอาหารจริงอย่างที่วางอยู่ตามหน้าต่างร้านอาหารครับรู้จักแบบจำลองที่ว่านี้ไหมครับ
1: อ๋อรู้จักค่ะเป็นแบบจำลองอาหารที่ใช้พลาสติกเหมือนกับอาหารจริงๆเลย
0: ใช่ครับคือเราสามารถทำอาหารปลอมขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับนอกจากนี้ยังมีสถานที่หลายแห่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์ภัยพิบัติจำลองอีกด้วยครับเช่นแผ่นดินไหวฝนตกหนักไฟไหม้และสึนามิเพื่อเรียนรู้การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครับบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan